0: โอเคผมเหรอผมอยู่ที่พัทยารถติดมากวันนี้รถติด
1: Hey Mister
0: ไม่ได้
1: You cannot take Abkürzung or what
0: อย่ารถข้างหน้ามาเด็ดนะครับ
1: How long we wait
2: มาลาสิน kann da nichts dafür
0: รถมันติด แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง มากมากจริงเปล่า
3: Ja, gerade angekommen.
4: Ja, dann herzlich willkommen in Thailand. Wo soll es denn hingehen?
2: Paradise Bungalows.
4: Oh, da gibt es aber eine Abkürzung. Bei Tan Latsi.
0: No, Mimi, Mimi.
4: Yamatiang.
0: Dungnai.
4: Leo Sai Kang Na.
0: Ah, okay.
4: Ach, das macht er schon. Also hier.
0: Leo Sai, la.
4: Falls ihr mal Heimweh habt. Bestes deutsches Essen in ganz Pattaya.
2: Ah.
4: Ja, gutes Ankommen noch.
2: Danke.
4: Ne?
2: Tschüss.
4: Tschüss.
2: Das war nett, oder? Udos Biergarten.
0: Ah, bei Leo, bei Leo.
1: Ach, endlich geht's weiter.

0: ทษทีกวนหน่อยค่ะน้ามีคนตายในเนี่ยในหมู่บ้านเพื่อนเข้ามาทำอะไรทำที่นี่ได้มั้ย
1: ได้ได้ได้ครับ
2: ว่าไม่พอ
3: ich hab nicht mehr.
2: Oh, Nalikania. Okay.
0: A second, okay.

0: ปลาครับปลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปลาครับอร่อยไหม
1: ทำท่าไก่ก็ได้ค่ะทำท่าไก่แล้วมองลงไป
2: ไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่าง
3: มือสิ
2: อืมอร่อยต้มตำมะละกอมะละกอต้มส้ม
0: ฮะเผ็ดแล้วเว้ยเผ็ดแล้วเว้ย